0: ทีนี้แม่นกแร่ที่ตาปนหกินทีนี้ว่าเกสรนกิน
1: ฮะ
0: ชัวเว่ย
2: KPYT KPYU The Voice of the Basayaki Tribe